0: คำว่า dry จะพบอีกบ่อยเมื่อใช้เป็นคำ adjective และมีหลายความหมายค่ะลองดูนะคะความหมายแรกค่ะแปลว่าแห้ง
1: not wet free from moisture
0: ตัวอย่างค่ะ
1: the paint on this door is not dry yet
0: สีที่ประตูนี้ยังไม่แห้งเลยความหมายที่สองแปลว่ากระหายน้ำ
1: thirsty causing thirst
0: ลองดูตัวอย่างนะคะ
1: I always feel dry in this hot weather.
0: ฉันรู้สึกกระหายน้ำตลอดเวลาในช่วงที่อากาศร้อน
2: Cry, cry, ถูกนั้น
3: Oh!
2: ก็มีแต่ cry, cry, cry อย่างเดียวถือว่าที่เอาเธออยู่
3: อย่างนี้ต้องตีข่าวไว้
2: ไม่รู้ไม่รู้จะกู้ไม่รู้ไม่รู
3: ้
2: มีเอามีเอาจะเอามีเอามีเอาม
3: ีอะไรอ่ะเปล่าม
2: ีอะไรอ่ะเปล่าไปทำแล้วสบายใจ
3: ไม่ดุย
2: ด
3: ุ
2: ยดุยดุยไม่ได้ค่ะ
3: ลบสองนะโอเคเป็นไงฮะ